0: Thailand's beauty industry is in the global spotlight.
1: พอคนมองภายนอกก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมา
2: ใครๆก็อยากสวยเน
3: า
2: ะ
3: แต่ความพอของคนมันไม่มีจำกัด
0: But there's an ugly side to Thailand's beauty boom.
4: เจอคลินิกที่มันถูกต้องแต่ว่ามันทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
5: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจังอะไรอย่างนี้แล้วแฟนผมก็แซวแบบว่าเดี๋ยวตื่นมาก็สวยแล้ว
0: Thailand's beauty boom Insight Thursday on CNA

0: Thailand's beauty industry is in the global spotlight.
1: พอคนมองภายนอกก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมา
2: ใครๆก็อยากสวยเน
3: า
2: ะ
3: แต่ความพอของคนมันไม่มีจำกัด
0: But there's an ugly side to Thailand's beauty boom.
4: เจอคลินิกที่มันถูกต้องแต่ว่ามันทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
5: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจังอะไรอย่างนี้แล้วแฟนผมก็แซวแบบว่าเดี๋ยวตื่นมาก็สวยแล้ว
0: Thailand's beauty boom. Insight Thursday on CNA.

0: right in a chaotic moment.
1: Midnight later tonight here in Thailand, it's too little too late.
2: And I ask whether there's a political element to it, nobody can exactly tell you why.
3: Look, things are never perfect when you're engaged in politics.
0: Each one doing what each one wants.
4: So what's the United Nations doing amidst this world of supreme chaos?
5: We're pushing for answers every night on Asia Tonight.
6: Thailand's beauty industry is in the global spotlight.
7: พอคนมองภายนอกก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมา
8: ใครๆก็อยากสวยเน
9: า
8: ะ
9: แต่ความพอของคนมันไม่มีจำกัด
6: But there's an ugly side to Thailand's beauty boom.
10: เจอคลินิกที่มันถูกต้องแต่ว่ามาทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
11: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจังอะไรอย่างนี้แล้วแฟนผมก็แซวแบบว่าเดี๋ยวตื่นมาก็สวยแล้ว
6: Thailand's beauty boom. Insight Thursday on CNA.